0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให
1: ้ Absolute House
2: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่ Home 888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้างบ้าน
3: Mumford Extra We play all the hits

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
3: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได้

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยพุ่งแต่ 7.9 แสนบาทสูงสุดในรอบ18ปีขณะที่นักวิชาการประเมินสัดส่วนหนี้ต่อ GDP สามารถลดลงได้ในไตรมาส4หากเศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกโดยล่าสุดพบภาระหนี้เฉลี่ยพุ่งสูงถึง 794,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ18ปีนับตั้งแต่ปี2552สะท้อนให้เห็นถึงวงจรการก่อหนี้ที่เริ่มตั้งแต่อายุ30ปีและลากยาวไปจนถึงวัยเกษียณปัจจัยหลักเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและค่าครองชีพที่สูงขึ้นกดดันให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือนและภาคธุรกิจต้องพึ่งพาสินเชื่อในระบบเพื่อเสริมสภาพคล่องและใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทางนี้ภาพรวมหนี้ครัวเรือนระดับประเทศในไตรมาสที่1อยู่ที่ 16.41 ล้านล้านบาทและคาดว่าจะขยับไปแตะ 16.5 ถึง 16.6 ล้านล้านบาทในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามหากเศรษฐกิจไทยสามารถขับเคลื่อนให้ขยายตัวได้ในระดับ 2-2.5 ประเมินว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP จะค่อยๆปรับตัวลดลงจาก 185.9 มาอยู่ที่ระดับ 84.0 ถึง 84.4 ได้ภายในไตรมาสที่4ของปีนี้นายธนวัฒน์เปิดเผยอีกว่าในส่วนความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชำระหนี้หรือหนี้เสียนั้นคาดว่าจะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนักเนื่องจากสถาบันการเงินมีความพร้อมในการปรับโครงสร้างหนี้และดูแลลูกหนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยประคองสถานการณ์จนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวรับอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทางนี้เนื่องจากร่องมรสุมและลมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงมากขึ้นในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังเล่นหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: เมกะเฮิรตซ์มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn it on
1: Oh yeah
0: And let the hits keep rolling Mun Forward Extra Music non-stop

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงินในบัญชีของคุณนอกจากธนาคารจะดูแลให้แล้วยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกขั้นฟังแล้วอุ่นใจใช่ไหมครับแต่ว่ามีเงื่อนไขที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านในกฎหมายนะครับจะคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากนะครับแล้วก็ต่อ1สถาบันการเงินสำคัญคือต่อรายชื่อผู้ฝากไม่ใช่ต่อบัญชีนะครับดังนั้นถ้าธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเอาเงินทุกบัญชีทุกสาขาของธนาคารนั้นมารวมเป็นก้อนเดียวหากหนี้ที่จะถึงก่อนกำหนดชำระออกไปเหลือเท่าไหร่ก็จะคุ้มครองในวงเงิน1ล้านบาทแล้วก็จ่ายคืนใน30วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีเงินฝากเกิน1ล้านบาทล่ะแยกบัญชีในแบงก์เดิมจะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าวงเงินนับต่อสถาบันทางที่ดีที่สุดก็จะให้กระจายเงินไปแต่ละธนาคารไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากและต่อ1สถาบันการเงินครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: ฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านกลาโหมไทยจีนพัฒนาด้านเทคโนโลยีไซเบอร์และ AI ขณะที่น้ำมันดิบตลาดโลกปรับลดลงคลายกังวลอุปทานขณะที่หุ้นสหรัฐปิดบวกรับราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ชะลอตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พบหารือทวิภาคีกับพลเรือเอกต่งจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างไทยจีนรวมถึงโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือในมิติใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ภายหลังหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงระหว่างกองทัพเรือไทยโดยพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือกับผู้แทนสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางทหารแบบให้เปล่าเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้สะท้อนแนวทางของกระทรวงกลาโหมในการดำเนินความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงอย่างสร้างสรรค์กับมิตรประเทศควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถและเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของไทยและมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้านน้ำมันดิบตลาดโลกปรับลดลงคลายกังวลอุปทานขณะที่หุ้นสหรัฐปิดบวกรับราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนธนบัตรที่ชะลอตัวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับลดลงหลังนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันชะงักงันจากการที่ซาอุดิอาระเบียเพิ่มการจัดส่งน้ำมันดิบให้โรงกลั่นในเอเชียผ่านเส้นทางประเทศโอมานเพื่อชดเชยและลดผลกระทบต่อท่อส่งน้ำมันอีสต์เวสต์ไพไลน์ที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีโดยสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสลดลง52เซนต์ปิดที่ 101.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 1.01 ดอลลาร์ปิดที่ 104.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกโดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ชะลอตัวรวมถึงข้อมูลตลาดรายงานสหรัฐที่ช่วยผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐโดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 316.14 จุดหรือร้อยละ 0.61 จุดปิดที่ 51,778.04 จุดดัชนี S&P 500เพิ่มขึ้น 1.14 และ Nasdaq เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.69 ขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามนโยบายการเงินของเฟดและแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐอย่างใกล้ชิดปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างส่งข้อความ SMS แจ้งให้ชำระค่าผ่านทางโดยอ้างว่าเป็นการฝ่าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพร้อมแนบลิงก์ให้ดำเนินการชำระเงินการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอชี้แจงว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าปรับใดๆหากผู้ใช้บริการทางพิเศษมีการฝ่าด่านก็จะจัดส่งหนังสือให้ชำระค่าผ่านทางเป็นลายลักษณ์อักษรดังนั้นหากประชาชนได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขออย่าหลงเชื่อไม่กดลิงก์และไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินแก่มิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: say. Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: ตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
4: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
5: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมนตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ต่ออายุโครงการถ่ายชุดไทยพลัสเฟส2อีก2เดือนตุลาคมและพฤศจิกายนลดภาระค่าครองชีพประชาชนด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น400บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,300 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้เพื่อพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อีก2เดือนคือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้โดยยืนยันว่าไม่มีการโยกงบกรอบจากเงินกู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมาใช้พร้อมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและให้ความช่วยเหลือมีความต่อเนื่องหลังโครงการเฟสแรกจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ด้านนายรัฐบรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้4แสนล้านบาทเห็นชอบการขยายโครงการแล้วโดยจะใช้วงเงินคงเหลือจากโครงการเดิมและกรอบเยียวยาที่มีอยู่ซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินการขณะที่รายละเอียดเฟส2อยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะเสนอครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือประชาชนดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น400บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,300 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันศุกร์ที่18กันยายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,300 บาทขายออกบาทละ 68,500 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,931 บาท40สตางค์ขายออกบาทละ 69,300 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น400บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเล่นหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและจ้าแก้วมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพสเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: MacBook BNT Make Home
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: Now we smart connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

กันกับเจมส์พัศวรนะครับที่มัน forward extra ในช่วงกลางวันนาวีสัมพันธ์ connect ช่วงนี้นะครับผ่านไปกับชาลีพุทธและอุทไดฮิคารุกับโฮมนะฮะพอพูดถึงโฮมบ้านเรากับเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็มีข่าวดีเกิดขึ้นล่าสุดนะครับรัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับเรื่องการรับรองนะครับเป็นอุทยานมรดกอาเซียนครับเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปด้วยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าดอยอินทนนท์เนี่ยก็มีพื้นที่กว่า 200,000 กว่าไร่เกือบ 300,000 ไร่เนาะครอบคลุมพื้นที่ของเชียงใหม่มากมายเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญนะฮะรวมถึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงครับก็จำเป็นที่จะต้องเป็นแหล่งที่ควรแก่การอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็สามารถที่จะเชิดชูนะครับให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศทั้งหมดนี้นะครับก็จะถูกนำไปพิจารณานะฮะประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของ ACB แล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อรับการรองรับกันต่อไปด้วยนะครับดีนะฮะดีนะฮะก็เป็นข่าวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับชาวเชียงใหม่ในช่วงนี้ด้วยนะครับ

0: มีทวายไลท์โซนนะครับอารีอาน่าแกรนเดด้วยและ Mr. Know It All นะครับงานจาก Teddy Swims รออยู่ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: Now is the Pan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ใหม่ J7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริชเชียงใหม่โทร 053-242-888

0: ลือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลเตรียมออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจครอบคลุมทุกกระทรวงต่อเนื่องหลังหมดไทยช่วยไทยพลัสเฟส2พร้อมเตรียมถกปมภาษีกับสหรัฐที่ฟิลิปปินส์

0: พรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: สนับสนุนโดย
5: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
0: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการรับมือด้านการค้าและสินค้าในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบหลังจากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีว่าเรื่องราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์ดูแลอยู่ส่วนเรื่องการดูแลอัตราดอกเบี้ยต้องสอบถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งหลังจากการต่ออายุไทยช่วยไทยต่อไปอีก2เดือนรัฐบาลยังเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นเพิ่มเติมโดยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจพร้อมระบุว่าจะออกมาตรการกระตุ้นเป็นแพ็คเกจของกระทรวงเศรษฐกิจโดยจะต้องมองภาพรวมและครอบคลุมทุกกระทรวงเพื่อรองรับตัวเลขไตรมาสสุดท้ายของปี2569สำหรับในส่วนของความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐนางสุภจีกล่าวว่าขณะนี้ยังมีรายละเอียดที่ต้องหารือเพิ่มเติมเล็กน้อยระหว่างไทยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR โดยในวันพรุ่งนี้ตนจะเดินทางไปประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินซึ่งจะได้มีการหารือเพิ่มเติมกับนายริชสวิชเชอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เกี่ยวกับเรื่องนี้และคิดว่าจะมีการพูดคุยให้เสร็จเรียบร้อยได้ต่อที่เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีออกมาตรการคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาก AI หลังหลายฝ่ายยังคงกังวลต่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวหน้าไปมากนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีร่วมกำหนดมาตรการคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก AI และควรพัฒนา AI อย่างรอบคอบโดยมองว่าการเร่งรัดพัฒนาอาจทำให้ไม่ทันได้มองความเสี่ยงอันตรายขณะเดียวกันนายกูเตเรสยังเปิดเผยว่าในสัปดาห์หน้าระหว่างการประชุมสัมมนาใหญ่สหประชาชาติจะมีการหารือในเหล่าผู้นำจากทั่วโลกถึงประเด็นการยกระดับการกำกับดูแล AI ซึ่งเขาเห็นว่ารัฐบาลทุกประเทศควรมีหน้าที่ปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นโดย AI ทั้งนี้ความกังวลเกี่ยวกับ AI เป็นประเด็นร้อนแรงเรื่อยมาหลังจากที่นายเจคอฟคอกซอนอดีตนักวิจัยของ Anthropic ได้เปิดเผยเรื่องการลาออกจากAnthropicของเขาว่าเกี่ยวข้องกับความกังวลที่ว่า AI เป็นภัยร้ายแรงต่อมนุษยชาติในทศวรรษนี้และเขาต้องการให้บริษัทผู้พัฒนา AI ทั้งหลายชะลอการพัฒนาระบบด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐมีความคิดสวนทางโดยทรัมป์มองว่าความกังวล AI เป็นเรื่องเลวร้ายและเตือนว่าการชะลอการพัฒนา AI จะทำให้สหรัฐล้าหลังจีนปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
6: อย.เตือนประชาชนควรตรวจสอบบนหมดอายุและสภาพยาก่อนใช้ทุกครั้งส่วนยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพไม่เพียงแค่ลดประสิทธิภาพการรักษาแต่ยังอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ควรตรวจสอบบนหมดอายุทุกครั้งก่อนใช้สังเกตลักษณะของยาหากสีกลิ่นหรือเนื้อยาเปลี่ยนหยุดใช้ทันทีและควรเก็บยาให้ถูกวิธีตามฉลากคัดแยกยาที่หมดอายุและนำไปทิ้งที่สถานพยาบาลใกล้บ้านอย่างปลอดภัยและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: ผ่อนช้าไปงวดเดียวคงไม่เป็นไรดอกเบี้ยคงจะปรับเพิ่มไม่กี่บาทนะครับวันนี้อาจจะใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยโหดกว่านั้นมากครับเมื่อก่อนนี้นะครับผิดนัดชำระงวดบ้านแค่งวดเดียวนะครับสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากเงินต้นคงค้างทั้งก้อนครับกู้บ้าน5ล้านผ่อนมา2ปีพลาดงวดเดียวดอกเบี้ยปรับจะคิดจากหนี้หลายๆล้านนะครับที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายด้วยซ้ำธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกกฎหมายเมื่อ1เมษายน2564ให้คิดจากเงินต้นของงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นตัวอย่างคือถ้าค่างวด 42,000 บาทแยกเป็นเงินต้น 10,000 บาทดอกเบี้ย 32,000 บาทดอกเบี้ยปรับจะคิดจาก 10,000 นั้นพร้อมกำหนดเพดานว่าห้ามเกินดอกเบี้ยตามสัญญาบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 3% จากเดิมที่บางที่เนี่ยคิดถึง 22% ใครที่มีสัญญากู้บ้านเกิน5ปีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสิทธิ์นี้ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขอแก้สัญญาครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: อุ๊ย

0: จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่7เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลวันที่18-20 กันยายน69สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบุ

0: แอนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
2: Greater Carbon 2สีเทา
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
3: รมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน69ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน69ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:55 นที่ระดับ 2.63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:55 นที่ระดับ 67 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:19 นที่ระดับ 2.70 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:44 นที่ระดับ 52 เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:44 ที่ระดับ 2.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:54 ที่ระดับ 1.4 เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:25 ที่ระดับ 2.28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:23 ที่ระดับ 58 เซนติเมตรจังหวัดสงขลาบริเวณเกาะหนูเกาะแมวน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:43 ที่ระดับ1.23 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ที่ระดับ91 เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:03 ที่ระดับ 2.55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:35 ที่ระดับ 1.70 เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามรับฟังครับ

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนWellness ฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึง Wellness นะคะหลายคนอาจนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของ Wellness คือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ Physical Activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300 นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2 วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400 กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ Wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @monthforward
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ไปรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่เฟซบุ๊กดร.น้ำหวานคลินิก

0: ได้เลยพิมพ์ assign MUN 2010หรือโทร092 424 9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา15 นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างทุนเทาล่าสุดอายัดทรัพย์สินกว่า 20,000 ล้านบาทพร้อมขู่ข้าราชการนักการเมืองหากเกี่ยวข้องดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24 ชั่วโมง
9: เซนโซได
8: เปลี่ยนเลย
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามนอมินีทุนเทาและขบวนการสวมบัตรประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

0: เพื่อขยายผลจากผู้เกี่ยวข้องไปถึงเครือข่ายและทรัพย์สินโดยกำชับให้กำกับดูแลคนต่างชาติและแก้ไขปัญหานอมินีดำเนินการอย่างตรงไปตรงมารวดเร็วและใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้นอมินีถือครองที่ดินการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการใช้ประเทศไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมขณะเดียวกันยังเปิดรับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจโดยสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายล่าสุดการทำงานเชิงรุกเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงประวัติทางการเงินขยายผลเข้าพบบริษัทเข้าข่ายนอมินีประมาณ 2,100 บริษัทและอีกกว่า 10,000 บริษัทมีข้อสงสัยต้องตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนกระทรวงมหาดไทยตรวจพบบริษัทที่นอมินีถือครองที่ดินมูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาทและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อนำไปสู่การบังคับจำหน่ายรวมทั้งได้ขยายผลขบวนการสวมบัตรประชาชนพบมีเครือข่ายในหลายพื้นที่ล่าสุดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2จังหวัดสุราษฎร์ธานีจับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้27คนส่วนการติดตามเส้นทางการเงินของเครือข่ายยิมเรียกและเบนสมิธสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินรวมประมาณ 23,992 ล้านบาทซึ่งสะท้อนการขยายผลการปราบปรามจากตัวบุคคลไปถึงเครือข่ายทางการเงินและทรัพย์สินอย่างไรก็ตามนายเอกภพกล่าวเตือนว่าหากมีข้าราชการหรือนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องในกรณีนอมินีหรือทุนเทาต้องถูกสอบสวนหรือดำเนินคดีเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปห้ามใครปกป้องหรือแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามพยานหลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาปิดท้ายข่าวกันที่ SOS Alert ค่ะ
1: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เตือนภัยประชาชนว่าบัญชีม้ายังคงเป็นเครื่องมือสำคัญที่กลุ่มมิจฉาชีพใช้ในการรับและถ่ายโอนเงินโดยประชาชนบางรายอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดโดยไม่ตั้งใจแม้ไม่ได้ร่วมขบวนการสาเหตุอาจเกิดจากการรับโอนเงินจากบุคคลอื่นการได้รับเงินโอนผิดหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารซึ่งอาจทำให้บัญชีของตนเองถูกนำไปเชื่อมโยงกับการกระทำผิดได้ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์จึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการไม่ให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารไม่รับโอนหรือรับฝากเงินแทนผู้อื่นรวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านรหัสพินรหัส OTP และข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมขอให้ตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับเงินวัตถุประสงค์ในการโอนทุกครั้งและติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่ำเสมอหากพบรายการผิดปกติหรือมีเงินเข้าจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาควรรีบติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการทั้งนี้หากมีผู้ติดต่ออ้างว่าโอนเงินผิดและขอให้โอนคืนขอให้ประชาชนอย่ารีบดำเนินการเองควรประสานธนาคารก่อนเพื่อป้องกันการถูกหลอกใช้เป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวและหากตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์สามารถแจ้งความผ่านเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
3: Mumford Extra

0: วปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับผู้บัญชาการทหารเรือแถลงข่าวยืนยันโครงการเรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำแรกโปร่งใสไม่ล็อกสเปคคุ้มค่ากับเงินงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3 รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
9: กรเตอร์คาร์บอน2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงข่าวยืนยันโครงการเรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำแรกโปร่งใสไม่ล็อกสเปคคุ้มค่ากับเงินงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวครับ
10: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการแถลงข่าวผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือโดยกล่าวว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงตั้งอยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานเชิงประจักษ์ปราศจากการแทรกแซงและคำนึงถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
11: ผมขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่าการตัดสินใจของ

0: คณะกรรมการทุกท่านตั้งอยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานเชิงประจักษ์หลังจากการแทรกแซงและกดดันใดๆทั้งสิ้นกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติและความรับผิดชอบต่อกฎหมายและชาติบ้านเมืองความน่าเชื่อถือไม่ได้เกิดจากการที่เราขอร้องให้ท่านเชื่อแต่เกิดจากทุกขั้นตอนที่เราทำถูกต้องโปร่งใสมีเหตุผลและพร้อมรับการตรวจสอบเสมอกองทัพเรือพร้อมพิสูจน์ความจริงใจด้วยการกระทำเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ของท่านจะไปเปลี่ยนเป็นเที่ยวเล็กที่ทรงพลังเป็นความมั่นคงทางทะเลและสร้างผลประโยชน์สูงสุดกับคืนสู่ประเทศชาติ
1: ขณะที่พลเรือเอกกรวิชฉายะรถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือได้กล่าวชี้แจงถึงกรณีบริษัทที่ไม่ผ่านการพิจารณาว่าไม่ได้เกิดจากการพิจารณาด้านราคาเพียงอย่างเดียวแต่พบว่าข้อเสนอและเอกสารบางส่วนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสำคัญที่กำหนดทั้งด้านคุณภาพและด้านเทคนิคโดยยืนยันว่าการพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดียวกันและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทั้งนี้กองทัพเรือยืนยันว่าการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือมีความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมและคุ้มค่าเพื่อให้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์เปลี่ยนเป็นขีดความสามารถด้านความมั่นคงทางทะเลและสร้างประโยชน์สูงสุดกลับคืนสู่ประเทศชาติต่อไปพันจ่าเอกนพดลคงมั่นทีมข่าวกองทัพเรือรายงานจากหอประชุมกองทัพเรือครับ
2: และมาต่อกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะดายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 17:57 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:46 นาทีดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:24 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:12 นาทีอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:16 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 นาทีจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:25 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:17 นาทีและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:17 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:07 นาทีทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเงินก้อนหนึ่งที่รัฐบาลตั้งงบไว้นะครับเพิ่มเติมให้คนที่ทำงานอิสระทุกๆปีปีละไม่เกิน 1,800 บาทแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ครับมันคือกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่มีบำนาญตอนแก่พ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์คนขับรถเกษตรกรที่อายุ 15-60 ปีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33วิธีง่ายมากครับคุณออมเข้าไปเองเริ่มต้นที่50บาทแล้วรัฐก็จะใส่เพิ่มให้ตามช่วงอายุส่วนคนที่อายุเกิน50ปีรัฐจะใส่ให้เท่ากับที่คุณออมเต็ม 100% แต่มีเพดานอยู่ที่ 1,800 บาทต่อปีใครไม่แน่ใจว่าสิทธิ์นี้จะได้ไหมเช็คได้เลยนะครับที่แอปกอช.หรือที่เว็บไซต์ nsf.or.th นะครับหรือว่าสายด่วนเงินออม02-049-9000ผมว่าเงินออมหลักพันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตนะครับแต่นี่คือสิทธิ์ของเราและอย่างน้อยๆก็จะได้เพิ่มวินัยในการออมเงินครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหม

มเด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0 วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำอันครอสไทยยึดหลักปักปันเขตแดนทะเลให้ชัดเจนก่อนพูดคุยแบ่งทรัพยากรยอมรับสัมพันธ์กับกัมพูชาดีขึ้นหลังมีท่าทีประนอมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงผลการร่วมประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสนัดแรกที่ผ่านมาว่าเรื่องนี้ได้แจ้งรายละเอียดกับนายกรัฐมนตรีไปแล้วว่าเป็นไปด้วยดีรวมถึงได้แสดงท่าทีของไทยซึ่งประเด็นอันครอสเป็นการประนอมภาคบังคับในส่วนของเราได้พูดภาพรวมว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความจริงใจในการเจรจาซึ่งการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันต้องหาข้อยุติที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยข้อยุติที่ยั่งยืนคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนเสียก่อนส่วนท่าทีของฝั่งกัมพูชานายศรีหศักดิ์กล่าวว่ากัมพูชามีท่าทีเน้นเรื่องการปักปันเขตแดนส่วนหนึ่งแต่ถ้าการปักปันยังไม่เสร็จหรือต้องใช้เวลาก็อยากไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์และการพัฒนาร่วมกันแต่ทางเราก็ยืนหยัดและย้ำในเรื่องการปักปันเขตแดนต้องมีความชัดเจนก่อนส่วนเรื่องการพัฒนาร่วมกันหรือการแบ่งปันทรัพยากรเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันทีหลังอย่างไรก็ตามมองว่าขณะนี้ถือว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา

บูชาก็เป็นไปด้วยดีมีท่าทีประนอมขึ้นซึ่งอาจจะเปิดพื้นที่ให้พูดคุยกันได้ส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชามีการขุดคูเรตแห่งใหม่และเพิ่งกลบไปนั้นถือเป็นสัญญาณซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนของทางบกทั้งนี้เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันขึ้นอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ก็เป็นสิ่งที่ดีปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้พื้นที่ทับเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทับเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัดเป็นครั้งคราวอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้พื้นที่นรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้เตรียมการป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงน้ำฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพยากรณ์อากาศรายภาคอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-6 ฟุตห่างฝั่ง7ฟุตและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลในอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: มัมฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรจะวันไนท์สแตนหรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Manforward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมไหลที่หลังล่างที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ thepillar.pilates สะกด T H E P I L

Hit music. Hey. Man. Month forward extra.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
1: เรื่อง

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา18นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกประกาศเตือนภัยการเดินทางระดับ2เตือนชาวอเมริกันระวังการเดินทางท่องเที่ยวในกัมพูชาระบุเป็นประเทศที่มีอาชญากรรมสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
6: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกประกาศคำเตือนระดับ2เตือนไปยังชาวอเมริกันให้ระมัดระวังภัยในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชาโดยระบุว่าประเทศนี้มีปัญหาอาชญากรรมสูงปัญหาความไม่สงบภายในประเทศอีกทั้งยังมีทุนระเบิดที่ยังเก็บกู้ไม่หมดโดยครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของกัมพูชาขณะที่บางพื้นที่อย่างบริเวณชายแดนได้เตือนภัยระดับ4โดยห้ามชาวอเมริกันเดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าวอย่างเด็ดขาดในคำเตือนยังมีการแนะนำชาวอเมริกันให้เพิ่มการระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในกรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงโดยระบุว่ามีอาชญากรรมสูงและได้กำชับพลเมืองของตนอย่าสู้กลับหากถูกปล้นอีกทั้งไม่ควรรับน้ำดื่มจากผู้อื่นโดยชี้ว่าปัญหาอาชญากรรมที่กระทำต่อนักท่องเที่ยวมักมีการใช้วิธีแอบใส่สารแปลกปลอมในน้ำดื่มนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยังได้แนะนำให้ชาวอเมริกันซื้อประกันภัยจากการเดินทางและตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นประกันที่ครอบคลุมการพำนักอยู่ในกัมพูชาด้วยหรือไม่คำเตือนดังกล่าวมีออกมาหลังจากที่สหรัฐเพิ่งออกประกาศเตือนภัยระดับ2ต่อนักท่องเที่ยวในอิตาลีโดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมเช่นการกระชากกระเป๋าและการล้วงกระเป๋าที่มาเกิดขึ้นบ่อยครั้งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนพลุกพล่านและบนระบบขนส่งสาธารณะขณะที่กองทัพเรือเปิดรับสมัคร

0: พลทหารอาสาประจำปี2570ผ่านระบบออนไลน์ตามนโยบายส่งเสริมการรับราชการทหารด้วยความสมัครใจจำนวน 3,496 นายโดยเปิดรับทั้งทหารกองเกินทหารกองหนุนและพลทหารที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์อายุไม่เกิน26ปีทำสัญญาจ้าง4ปีได้รับเงินเดือน 12,090 บาทพร้อมค่าตอบแทนพิเศษ 2,880 บาทต่อเดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านคะแนนและโควต้าในการสอบเข้ารับราชการและโรงเรียนทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกพื้นที่และหน่วยของกองทัพเรือที่ต้องการมาอยู่ได้ตามตำแหน่งที่เปิดรับโดยเปิดรับสมัครผ่านออนไลน์ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมกำลังพลทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์02475-5064ในวันและเวลาราชการปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยเตือนภัยประชาชนชู2นิ้วในภาพถ่ายอาจถูกมิจฉาชีพนำลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลเท็จเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

ียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

Money Forward Extra 88.

8กันยายนนะฮะผ่านไปกับ Ariana Grande และ Justin Bieber กับ Stuck With You มีใคร Stuck With Someone บนท้องถนน Stuck กันตรงไหนบ้างนะครับรถติดกันอยู่หรือเปล่าในช่วงเดินทางกลับบ้านกันตอนเย็นๆวันศุกร์แบบนี้แน่นอนว่ามีฝนตกในหลายๆพื้นที่ด้วยนะครับฟังเสียงฝนฟังเสียงเพลงจากที่นี่ไปนะครับอยู่กับเจภัสวัตเป็นเพื่อนคุณในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect เย็นๆแบบนี้ด้วยหวังว่าจะโอเคนะฮะบางคนบอกว่าใครจะอยากอยู่กับเธอใครจะอยากติดอยู่บนรถอ่ะแต่บางทีมันทำอะไรไม่ได้เนาะเดินทางกันในช่วงเย็นนะครับมาส่งคุณเดินทางกลับบ้านครับหรือว่าจะไปพบปะผู้คนในคืนวันศุกร์ด้วยนะครับเย็นวันศุกร์แบบนี้อ่ะช่วยกันเลือกเพลงได้นะฮะส่ง

0: ช่วงนี้เทรนด์สุขภาพนะครับการดูแลตัวเองมาแรงนะครับบางคนก็เลือกที่จะไปวิ่งนะฮะบางคนวิ่งถึงขนาดวิ่งมาราธอนไฮร็อกซ์ก็มีบ้างใช่ไหมแต่หลายๆคนน่าจะรู้จักพิลาทิสกันใช่ไหมครับเจอยากลองมากเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาที่เด็ดๆนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมีมาแนะนำสำหรับชาวเชียงใหม่นะครับเรื่องของพิลาทิสเนี่ยไม่ใช่แค่การออกกำลังกายแต่ว่าคือการฝึกให้ร่างกายใช้กล้ามเนื้อได้ถูกจุดนะครับและคลาสตัวต่อตัวก็คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเพราะว่ามันต้องมีการประกบคู่ดูแลกันนะฮะเพราะเทรนเนอร์จะเห็นทุกท่วงท่าของคุณนะครับ Private Session ครับจากสตูดิโอพิลาทิสมูลค่า 1,600 บาทอันนี้เป็นโอกาสดีๆแล้วที่ชาวมันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้าจะได้ไปทดลองกันวันนี้เจมีมาแจก1รางวัลด้วยกันนะครับใครอยากจะไปลองพิมพ์เลย88เว้นวรรคตามด้วยพิลาทิสส่งมาที่ LINE @manforward นะครับให้คุณได้ลองก่อนใครบางทีมันจะช่วยในเรื่องของพวกออฟฟิศซินโดรมจุดติดจุดยึดอะไรอย่างงี้ด้วยนะดีมากๆเลยนะเท่าที่เพื่อนเจบอกเดี๋ยวอยากจะไปลองเหมือนกันคุณมีโอกาสลองแล้วพิมพ์มารับของรางวัลชิ้นนี้กันย้ำนะครับ88เว้นวรรคตามด้วยพิลาทิสส่งมาที่ LINE @manforward นะครับ
1: Manforward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพสเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
1: Manforward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ย่าตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะครับมีรายการจากทางสถานีมารออยู่นะครับใครอยากฟังเพลงกันต่อคลิกตามเจพัสวัตมาได้เลย live.man/extra.com But you've been so out of touch, touch, touch, touch, touch That I bought you way too much, much, much, much, much Over all the thinking us, us, us มีตั้งรอไว้ให้นะครับ Cat's Eye กับ Touch นะครับ I remember I loved you Came back when it mattered I saw you Standing there in the light of the window Wearing that same smile Man, it's been a while Taylor Swift กับ I Knew It, I Knew You I'm on the verge of แล้วก็มีเพลงนี้นะครับเจนนี่เทมอิมพาล่ากับดรากูล่าด้วยที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

0: เชียงใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือ

0: ิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybynt.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมบางตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Chamkat.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
0: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

เดมอนส์นะครับจาก Imagine Dragons นั่นเองนะครับที่มัน Forward Extra FM 88พอพูดถึงชื่อเดมอนส์ปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับก็เลยนึกถึงคุณยายวรนาถนะฮะซึ่งจะเป็นหนังที่จะออกมาล่าสุดจาก GDH นะครับโดยมีคุณใหม่ดาวิกาเขานำแสดงเนาะแล้วทีนี้เขาก็เอาหนังเรื่องนี้ไปฉายตามเทศกาลงานต่างๆแล้วปรากฏว่าผลตอบรับดีมากๆนะฮะคนชื่นชอบมากๆแล้วมีคนบอกว่าเคยมี Devil's Wears Prada ใช่ไหมอันนี้คือ Demon's Wears Gucci นี่เป็นแคปชั่นออกมาเลยนะก็น่าจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณยายวรนาถในเวอร์ชันนี้อยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอดูเลยนะครับปลายปีนี้ได้พิสูจน์แน่นอนสำหรับภาพยนตร์ฝีมือคนไทยที่ออกสู่สายตาชาวโลกได้แบบไม่ต้องอายใครกันเลยทีเดียวนะครับก็สนับสนุนภาพยนตร์ไทยกันด้วยนะฮะพอเข้าโรงแล้วก็ไปดูกันเยอะ

0: เดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วรีบกลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับเพราะว่ามีอีกหลายเพลงเลยที่รอกันอยู่นะครับเดลนะครับกับ Send My Love To Your New Lover Sabrina Carpenter นะครับกับ Busy Woman และ Stupid Song Olivia Rodrigo ด้วยนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect กับเจภัสวัสดิ์ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบ

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสโดยทรงเป็นประธานในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569พร้อมพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและการแข่งขันต่างๆจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครทรงเปิดโรงอาหารพระราชทานซึ่งจัดสร้างทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมพระราชทานสิ่งของและพันธุ์ทุเรียนแก่ผู้แทนและทอดพระเนตรกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารทั้งด้านโภชนาการการเกษตรฝึกอาชีพสุขอนามัยและสหกรณ์นักเรียนโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจรักษาราษฎรและนักเรียนรวม316คนต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริทอดพระเนตรการเรียนการสอนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและสหกรณ์นักเรียนพร้อมส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งให้บริการประชาชนและนักเรียน1,078คนก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ
4: เสียวฟัน
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: องจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
3: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนในช่วงวันที่ 21-23 กันยายน 69ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอันหนึ่งในช่วงวันที่ 19-23 กันยายน 69ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงข้อควรระวังในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดา

อามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน69ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

angkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายนนะฮะหลายๆคนถึงบ้านหรือยังหรือว่ากำลังเดินทางไปเจอเพื่อนๆยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับดึกๆเนี่ยเมาไม่ขับง่วงไม่ขับด้วยนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามมีมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88อยู่เป็นเพื่อนตลอดเส้นทางแน่นอนนะครับผมยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตด้วยฟังเพลงกันต่อดีกว่านี่คืองานจากโอลิเวียโรดริโกและ Stupid Song นะครับ

0: เพลงดังจาก TikTok กับ Malcolm Todd นะครับและ Earrings ของเขานั่นเองครับส่งท้ายกันกับชั่วโมงวันนี้ในคลื่นลูกใหม่ Connect ของเจภัสวัตแต่ยังไงเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อมี Houdini Dua Lipa รออยู่นะครับงานจาก Jason Mraz แล้วก็ยังมี Sienna Spiro Charlie Puth โอ้โหเพียบมากๆเลยที่มัน Forward Extra FM 88พรุ่งนี้เจอกันกลางวันนะครับสำหรับเสาร์อาทิตย์วันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมภาษีบางคนต้องยื่นปีละ2รอบคำตอบอยู่ที่ว่าคุณมีรายได้แบบไหนมนุษย์เงินเดือนถูกหักภาษีออกจากเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้วรัฐได้เงินเป็นงวดๆตลอดทั้งปีแต่คนที่มีรายได้จากค่าเช่ารับเหมาวิชาชีพอิสระหรือค้าขายไม่มีใครหักให้กฎหมายเลยให้ยื่นครึ่งปีแทนชื่อแบบว่าพ.ง.ด.94โดยที่กรมสรรพากรบอกเหตุผลไว้ตรงๆว่าเป็นการแบ่งเบาภาระครับถ้าไม่แบ่งจ่ายกลางปีพอถึงมีนาคมก็จะต้องควักก้อนใหญ่เลยทีเดียวแล้วถ้าจะไม่ยื่นล่ะแล้วจะไปรวบทีเดียวปลายปีได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีค่าปรับและเงินบวกเพิ่มเดือนละ 1.5% ของภาษีที่ต้องจ่ายแล้วยังเสียสิทธิ์ผ่อน3งวดที่คนยื่นตรงเวลาจะได้สิทธิ์นี้ดังนั้นบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ารายได้แบบไหนยื่นกลางปีหรือรายได้แบบไหนจะรวบไปยื่นสิ้นปีได้เท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money Man Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา

0: ผู้บัญชาการหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเป็นประธานแถลงข่าวนรขอตรวจยึดยาไอซ์น้ำหนักรวมกว่า109กิโลกรัมหลังสกัดรถยนต์ต้องสงสัยที่จังหวัดนครพนมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ผู้บัญชาการหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเป็นประธานแถลงข่าวนรขอตรวจยึดยาไอซ์น้ำหนักรวม109กิโลกรัมหลังสกัดรถยนต์ต้องสงสัยที่จังหวัดนครพนมติดตามได้จากผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
5: พลเรือตีนลงเอ็มดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือปบ.นรข.เป็นประธานแถลงข่าวผลการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาไอซ์จำนวน109ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ109กิโลกรัมหลังนรข.ได้รับแจ้งจากการข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากสปป.ลาวข้ามแม่น้ำโขงเข้าพื้นที่จังหวัดนครพนมเหตุเกิดเมื่อวันที่17กันยายน2569โดยนาวาเอกแมนรัฐบุญสวัสดิ์ผบ.นรข.เขตนครพนมพร้อมด้วยเรือโทนภาอินทวงศ์หัวหน้าสถานีเรือนครพนมชปภ.นรข.ร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ติดตามรถยนต์ต้องสงสัย2คันบริเวณทางเข้าบ้านคำเตยอำเภอเมืองนครพนมแต่ผู้ต้องสงสัยอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบในพื้นที่โดยรอบพบกระสอบสีดำ4กระสอบถูกทิ้งไว้ริมถนนตรวจสอบเป็นยาไอซ์109ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ109กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดและนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครพนมดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงย้ำว่ากองทัพเรือจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่องพันจ่าเอกเจษฎายุวังสทร.7 นครพนมรายงาน
0: ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่กำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากสุโขทัยหนองคายมหาสารคามร้อยเอ็ดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

FM 88. Online. Monfort.com. Hit after hit. Zero skips. All energy.

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตือ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
4: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
5: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
6: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: And we'll be right back with more hits.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
5: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
6: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
7: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: sign MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยาภัทรล้อมฉิมพลีค่ะนายกรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แล้วส่วนรายละเอียดรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงขณะเดียวกันพร้อมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องในส่วนของรัฐมนตรีว่า

0: ขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานมาแล้วและตนได้เห็นชอบในหลักการแล้วเช่นกันส่วนรายละเอียดเงื่อนไขจะเท่าไหร่หรือให้ 1,000 บาทใช้รวดเดียว2เดือนนั้นขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงเพราะตนจะไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ขอเรียนว่าเป็นข่าวดีซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงส่วนการรับมือกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ครั้งแรกในรอบกว่า3ปีนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ทำอะไรที่ประชาชนเดือดร้อนขณะเดียวกันยังมีหลายจุดที่จะลดความเดือดร้อนของประชาชนโดยหลังจบโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นออกมาในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมซึ่งไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนทุกที่ในยุคข้าวยากหมากแพงปิดท้ายข่าวกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่ยอมเสียค่าโง่ 4,000 ล้านบาทหลังเอกชนยื่นขอชดเชยโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3พร้อมสั่งเร่งตรวจสอบปัญหาถมทะเลที่เกิดขึ้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ที่มีการท่าเรือแห่งประเทศไทยและกลุ่มกิจการร่วมค้ากลุ่ม GPC เป็นคู่สัญญาร่วมกันว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างงานก่อสร้างทางทะเลที่ติดปัญหาข้อกำหนดทางวิศวกรรมเกี่ยวกับค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ของวัสดุถมใต้ระดับน้ำในพื้นที่ท่าเทียบเรือ F ซึ่งเป็นประเด็นข้อพิพาทในสัญญาร่วมลงทุนทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้สำหรับการแก้ปัญหาทางเทคนิคเรื่องค่าความหนาแน่นของชั้นดินใน2ส่วนที่ไม่เท่ากันซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้เบื้องต้นอยู่ระหว่างการหารือกับบริษัทที่ปรึกษาผู้ออกแบบผู้รับเหมาและผู้รับสัมปทานเพื่อหาข้อสรุปให้มีความหนาแน่นใกล้เคียงกันที่สุดส่วนกรณีที่ภาคเอกชนมีการยื่นข้อเรียกร้องค่าเสียหายชดเชยสูงถึง 4,000 ล้านบาทนั้นยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการเจรจาและรัฐบาลจะไม่ยอมเสียค่าโง่ในเรื่องนี้อย่างแน่นอนนายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงนโยบายการปิดท่าเรือกรุงเทพคลองเตยเพื่อย้ายกิจกรรมการขนส่งไปยังท่าเรือแหลมฉบังว่ารัฐบาลมีเป้าหมายที่จะปิดการดำเนินงานท่าเรือกรุงเทพให้ได้ 100% หากสามารถทำได้และจะนำพื้นที่ดังกล่าวมาพัฒนาเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่การท่าเรือแห่งประเทศไทยมากกว่าในปัจจุบันและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมไหลที่หลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ thepillar.pilates สะกด THEPILLA

0: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่าย

ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ข่าวดีนิยมพาณิชย์ต่อโปรเซสซ์ลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัดฮันเดอร์เวฟ110 125ซุปเปอร์คาร์สกูปี้ทีออโน่พลัสลีคลิกและ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาทฮันเดอร์เวฟ110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
2: ยังไม่พอของแถมจัดเต็มทั้งตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นสูงสุดกว่า 8,000 บาทโปรแรงแบบนี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นมั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
4: ต้องมาที่

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn it on
3: Oh yeah
2: And let the hits keep rolling Man Forward Extra Music non-stop

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler just killer hits Man Forward Extra Music non-stop

Fun. Forward Extra. 88.

0: with us, and we'll be right back with more hits. Mon Forward Extra.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.comHit after hit. Zero skips. All energy. Move forward extra.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Man Forward Extra Music non-stop

music. I remembered I loved you, came back when I

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com

0: โออาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
2: อ
1: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@winclinic

0: เอาไปเลยครับ
1: อูชิดแจเปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
2: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร
3: ์
2: ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: าไปเลยครับอูชิดจ่ายไปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
5: ่คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้างบ้าน
6: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra. Music non-stop. On weekends.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่าย